0: วิ่งไงโผล่น้องวะ
1: วิ่งไงกู
0: US 90 at US 90B Louisiana 368 Delta Uniform Golf 368 DUG. It's a white Chevy Tahoe.
1: Good one.